lim bò lóc như gặp nhói chị lim. Hồi non chui tươm tươm ai đai cò mướn ly tòn trò khu giang bà pin. เหมือนรถขายยาคู่กับปัญญ์เหมือนโจมยุบิน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญท่านรับฟังละครซอปืนบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องกำพร้าบัวตองโดยศิลปินจ้างซอปืนบ้านล้านนาอาวุโสขอเชิญท่านรับฟัง
1: ได้แล้วสวัสดีครับวันนี้มาปะกันกำนะครับกับรายการบ้านเฮามนิดกับ cm77.com นะครับก็ปะกันกู้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะนะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทาง FM 104.50 MHzวิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับวันนี้ปะกับผมขนมน้อยเนาะนะครับก็อย่างว่าเนาะนะครับก็ติดแล้ววันอาทิตย์ติดภารกิจนะครับติดแล้วติดภารกิจก็เลยไม่ได้ต่อสกรรมในเรื่องกำพร้าบัวตองนะครับในตอนที่3ตอนจบวันนี้จะมาเปิดให้กันฟังครบเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยละครซอเรื่องจันตคาปูจี้นะครับสองละครซอเลยนะครับแล้วจบแล้วก็ต่อด้วยจันตคาปูจี้นะครับก็ฟังกันเลยนะครับกับละครซอที่เอามาเปิดให้กันฟังกับรายการบ้านเฮามาเน็ตกับ cm77.com นะครับ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญท่านรับฟังละครซอพื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องกำพร้าบัวตองโดยศิลปินจ้างซอพื้นบ้านล้านนาอาวุโสขอเชิญท่านรับฟังได้แล้วครับ

จ้างยันใดในหัวใจป้าบ่มีอย่างแกถึงวันมีข้าเจ้าแม่อยู่ในหัวใจของบัวตองเจ้าลูกกาไหนถามแม่ก็ได้

0: ว่าต้องมาอยู่ที่ในวังเนี่ยมันกระม่วนดีแต่มีความสุขกูยังแต่ว่าในหัวใจบ่ตองเนี่ยไผบ่ฮู้บ่ตองบ่ฮู้ว่าอยู่ไผฟังว่าแม่หมาดําของลูกไปอยู่ที่ไหนแม่ลูกก็ต้องหาแม่
1: โอ๊ยแม่ลูกโอ๊ย
0: เสียงไผอ่ะเสียงนี้มันจะเหมือนเสียง
1: อันนี้กินบัวตองมิ้น
0: เสียงแม่หมาแม่หมาดำก
1: ็โอ้ย
0: แม่โอ้ยแม่มาได้ยังไงจ๊ะ

0: ึงค่ะแม่
1: โอ้โอ้ยแม่เป็นอย่างเนี่ยยังมีกระแผลแม่ไอ้ยาแม่
2: แม่เจ็บแม่ปวดแม่วงกำลังมดลูก
1: ไอ้ยาแม่แม่มาไอ้มาใจดำอำไมที่ล้ำเหลือ
2: แม่ลูกแม่อู้ได้อย่างไร
1: แม่แม่บอกว่าตรงเหรอได้ยังไง
2: หลังจากที่ลูกมาแม่ไหว้เทวบุตรเทวดาปุ้นก็ลงมาแม่ปุ้นมาลูกของแม่นะมาอยู่ในหัวในหวังเทวดานะปุ้นสอนให้แม่อู้กับลูกว่าจะ
1: มีความจริงแท้ค่ะเทวบุตรเทวดาที่ดูแลแม่ก่อนที่ลูกมาแม่ลูกขอโทษที่ลูกหนีแม่มาลาแม่ลำบากอยู่นั่น
2: แม่ลูกสองเจตกาบนตองถึงไปเจตกานะยังแม่
1: โอ้ยแม่ไปเจตกายังแม่กะ
2: เจตกาเอาน้ำหัวมันลวกหลังแม
1: ่โอ้ยพี่เจตกามันน่าจะมาใจแบบใจดำอำมหิตให้ล้ำเหลือ
2: แม่โหดที่กรรมลูกแม่มาถือรอดก่อนลูก
1: แม่ได้ลงคอ
2: แม่อภัยลูกกูยัง

0: ที่สกามันน่าจะมาเจอยังบใจดำอำมหิตให้ลำเหลือ
1: ไม่โหสิกรรมลูกแม่มาถือรอดก่อนลูก
0: แม่ได้หลวง
1: ขอแม่อภัยลูกกูยัง
2: บัวตอง
0: ลูกเจ้า
2: โอ้น้อง
0: เจ้า
2: น้องให้กันนี่ฮะ
0: บัดได้ให้เหรอเจ้า
2: เสียงของน้องอ่ะดังลั่นไปถึงข้างนอกปี๊ดตกอกตกใจหมดเลยอ่ะ
0: ฝุ่นมันเข้าตาเจ้า
2: โอ้แล้วนี่ผ้าคลุมมาอย่างไร
0: บะมี่อย่างนะเจ้าจะเป้บะมี่อย่างนะเจ้า
2: น้องน้องมีอย่างปิดบังเจ้าพี่อีกอ่ะ
0: บัดได้ปิดบังเจ้า
2: พี่อยากจะดูอันนี้คืออย่างพี่อยากจะดูฮะทองโอ้โหอันนี้เป็นเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองทั้งนั้นเลยบัวทองน้องมีอย่างรับลมคมในที่บอกโปร่งใสต่อพี่ก่อทองเหล่านี้มาจากไหนน้องบอกให้พี่ประเดี๋ยวนี
0: ้
2: บัวทอง
0: เอามา
2: ถ้าน้องฮักพี่ซื่อสัตย์ต่อพี่จงบอกความจริงให้กับพี่ประเดี๋ยวนี้
0: มันต้องเอามาจากป่าเจ้าติดบ้านเกิด
2: ทองทั้งนั้นเลยเนี่ยดีละน้องอ่ะเจ้าพี่จะบอกว่าอย่างนั้นน้องละน้องเอามาจากในป่าที่บ้านเกิด
0: เจ้า
2: แสดงว่าทองเนี่ยมันจะต้องมีหั่นแถมมากมายมหาศาลน้องเขาจะมหาศาลจะร่ำรวยจะยิ่งใหญ่กว่านี้แถมร้อยเท่าพันเท่าถ้าน้องเสียสละไปเอาทองไหลของนั้นนะปิ๊กมาเอามาในเมืองพาราณสีของเฮานี่แล้วเฮาจะเสวยสุขตลอดจัดนี้จัดหน้าเลยน้องทำได้ก่อน
0: ก็ถ้าความประสงค์ของเจ้าพี่เจ้าน้องเอาทำได้เจ้า
2: ทำได้แน่นะเอาละน้องน่ะเดินทางเข้าไปที่บ้านเกิดยังในป่าท้องมีอะไรเอามาทั้งหมดเต่าตี้เอามาได้พี่ขออวยพรให้น้องโชคดีเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วปิ๊กมาหาพี่ไวๆเนอะคนดีของพี่คนดีของพี่นะบ่ต้องกึกนัก

สังว่าฝีมันมาออกตัดเขาตัวเฮาก็เจ็บนักเจ็บนานแล้วจะยะอย่างไรกันเจ้าเฮาเจ็บว่าเข้าไปบ่ได้แต่นานาเจ้าท่านนาเจ็บแข้งเจ็บขามาเจ็บตัดหัวเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะก็เฮาฮักสะสมบัตรรักทานเป็นเงินเป็นคำมีนักหน่อเจ้าบ่เดี๋ยวเฮามาเจ็บหัวเขาจะมีใครไหนตี้จะมาช่วยนอนายก่อนว่าเขาช่วย

ตายตายตายตายโอ้ยเจ็บหัวเข่าเจ็บเจ็บใบเจ็บหมดมันเป็นตะฝีนั่นมาออกที่หัวเข่านี่นะเฮาอยู่นี่มาเมื่อหลายร้อยหมื่นปีก็ยังบ่เคยเจ็บบ่เคยหยังสักเตือปีเนี้ยมันมาเจ็บตัดหัวเข่าเพราะบ่ได้กินข้าวกินน้ำจะลุกไปเสาะหาอาหารการกินก็ไปบ่ได้โอ้ยจะเนี่ยอย่างใดเหรอไปจะมาช่วยข้าพ้องเนี่ยนอนอยู่เนี่ยลุกก็บ่ได้ไปก็บ่ได้บ่ได้กินอย่างหิวหิวหิวโอ้ยนอนนอนมันมาออกอย่างตัดหัวข้าวนี้ขอไผมาช่วยเฮาได้คือหายจากการเจ็บฝีนี่นะเฮาจะยกสมบัติหลักฐานที่เฮามาเฝ้านี้ฮู้ไปหมดเลยอ่ะหูยมันทรมานมาทรมานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: แม่ม้าแม่ม้าดำเจ้าแม่มีไหนมาตองมาตวยหาแม่บ่ต้องจะมาเอาเงินเอาคำตามที่เจ้าพี่ใจมาเอาแต่บ่ต้องได้จุเจ้าพี่ไว้บ่ต้องบ่ฮู้ว่าอย่าเอาที่ไหนไปฮื้อแม่ม้าบ่ต้องจะขอลาตายเพราะว่าบ่ต้องกลัวอาญาเหลือเกินปีกไปเนี่ยบ่ฮู้ว่าอย่าเอาเงินเอาคำที่ไหนไปถวายเจ้าพี่พอได้จุเพิ่นมาแม่ม้าบ่ต้องขอลาแม่ก่อนเด้ออ้าย
1: โอ้ตายแล้วตายแล้วไอ้ยังกันเนี่ยมาโดดให้หัวเข้าค่ะโอ้ยฝีข้าแตกแล้วฝีข้าแตกแล้วโอ้ข้าหายแล้วเนี่ยบาดเจ็บแล้วโอ้ข้าเตียวได้แล้วข้าเตียวได้แล้วโอ้อีน้อยนึงลูกไหนมากระโดดจากหน้าผามาใส่หัวเข้าข้าเนี่ยฝีข้าแตกแล้วข้าหายแล้วยินดีเนอะ
0: ข้าชื่อบัวตองมาจากเมืองปารานสีข้าจะมาโดดหน้าผาตาย
1: จะมาโดดหน้าผาตายเพราะอะหยัง
0: เพราะว่าจะปี่ปรมัตถ์โกษาคือมาเอาเงินเอาคำตัวข้าเจ้าเนี่ยบ่ฮู้ว่าอย่าไปเอาที่ไหนมาแล้วจะมาตวยหาแม่หมาดำที่บ่ผ่าสามเศร้านี่เลยจนปัญญาที่จะเอาเงินเอาคำไปถวายจะปี่เลยมาดดฆ่าตัวตายนี่ละเจ้า
1: เรื่องเงินเรื่องคำหายห่วงข้าอยู่เฝ้าบ่ผ่าสามเศร้านี่รักษาทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเดี๋ยวข้าจะปั่นเงินทองสิ่งทรัพย์ไว้ฮื้อสู่ไปเอาไปเลยแก่ทำฮื้อฝีข้าแตกฝีข้าหายเงินทองเปิดเลอะเอาไปเลยเนี่ยนี่ดุบมาเลอะมาเตอเอาไปเลย
0: ขอบคุณเจ้าหนัก
1: เนอแล้วก็ปีกบ้านปีกย้องแหนเนอข้าก็หิวข้าบ่ได้กินข้าวมาเมินแล้วข้าก็จะไปเสาะหาอาหารของข้าฮื้อเอาเงินเอาคำนี้ปีกบ้านไปเลยเนอเอาไปเตอ
0: เจ้าโอ้เงินคำดีละบัวตองจะเอาไปถวายเจ้าปี่เจ้าปี่บารมัตโกษาคงจะบ่ว่าหยังขอบคุณแม่ม้าตีฮือโจกฮือรางวัลบัวตองมาบัวตองจะไปถวายเจ้าปี่บัวตองจะปิ๊กบ้านปิ๊กเมืองละ

0: ันบอกว่าผีเสื้อนี่กาบร้อนทองอยู่ในป่าน้อยนาดง
1: เดี๋ยวหัวนู้นเลิกนะแกดูเนี่ย

0: Hello, you need Nene. Oh, จะเลิกนักแกเลิกนักแกจังมันก็ทอดหมาดำขนาดเฮาก็เป็นลูกโหลำเอียงหรอกไอ้ยังก็ไปบอกไอ้บัวทองเป็นยังเป็นยังเป็นยังเงินมีหันเด้อตายแล้วก็ยังละเงินละทองเป็นกอดเป็นกำจนเจ้าปีฮักไอ้บัวทองฮักเรือเฮาบ่ได้วันนี้แหละเรียนนี้แหละมันเอาไปหมอกใดหมอกกุ๋ยหมอกแสวันนี้ข้าจะโขนไปฮือเสียงนี่แหละนี่แหละที่มันว่าก็เป็นที่อยู่เฮาแต่น้อยเฮาก็บ่ได้สังเกตในเมื่อหมาดำมันลำเอียงมันฮักบัวตองจนอีบัวตองได้หน้าได้ตาต่อไปเท่าขนทองนี้ไปได้เจ้าปี่จะต้องมาฮักเขาคนเดียวจะต้องชื่นชมเขายกย่องออกแน่ออกแต่เพียงหนึ่งเดียวจะฮึ่งบัวตองตกกระป๋องกันเดียวเน้อเจ้าปี่เน้อแนดน้องจะไปเอาเล่นหนึ่งสองสาม
1: ตายแล้วตายแล้วไอ้ยังบ้าโดนใจข้าแหมหม้อข้ากำลังนอนรับพักผ่อนอยู่ดีๆ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อย่าอย่าผีเสื้อเ
1: ฮ้ยฮะมึงเป็นไผอีน้อย
0: อ๋อข้าเป็นราชินีอันนี้เมียผัญญาเจ้าเมืองจะมาเอาเงินเอาทองมีไหนมีไหนพอ
1: เมียผัญญาเจ้าเมืองอย่ามาเอาเงินเอาทอง
0: ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอามาเอามาเงินมีตาได้ขนมาเฮือหมดก็ต้องเอาไว้นี่แล้ว
1: ยุดอีมนุษย์ใจบ้า
0: ไปยุดเนี่ยไม่ได้เถอะ
1: มาโดนใจข้าเฮือทำเฮือข้าเจ็บไปบ่อยๆอย่ามาขู่เอาเงินเอาคำแ
0: หมราศีนี้นะเนี่ย
1: ข้ากำลังหิวพอดีหยุดปากมาเดี๋ยวนี้มาเป็นอาหารข้าเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี
0: ้ฮะ

0: ถ้าน้องมีความคิดหนักกว่าเจ้าพี่เจ้า
1: ถ้ามีสติตั้งมั่นในศีลธรรมบ่มีอันว่าความโลภอันนี้ตายไปก็เพราะความลำโลภเลยถูก

0: จะตั้งเป็นมเหสีพบพ้องหมู่บ้านน้องนั้นละบัดต้องกึดยังเจติกาตายจ้าเพราะทำสิ่งบ่ดีบ่งั้นกรรมน้องกรรมขี้โลกเอาเงินคำหลายปันหลายหมื่น
1: น้องเสียตึงแม่เสียตึงพี่แล้วจ้ะ
0: ว่าต้องของพี่มีความกตัญญูพี่ก็เอ็นดูบ่ได้คิดเป็นอื่นเงินถึงจะเป็นแสนหลายหมื่นมันบ่มีความหมายแล้วรอกนารีขอน้องอยู่ในความดีเพื่อสักเพื่อสีมะเหสีของพี่ว่าต้องคิดนักนะเป็นลูกกตัญญูดีที่สุดแล้ว
1: จะพี่บาดเจ้าจะพี่บอกโทษจะน้องแม่นกับเจ้า
0: พี่เองก็มีความผิดเหมือนกันที่ทำมาอย่างลงไปบ่ได้ปรึกษาเจ้าบ้านเจ้าเมืองแต่บ่ต้องฟังพี่ไว้นะทำดีต้องได้ดีมีความกตัญญูรู้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นจะปกปักรักษาเพิ่นจะคุ้มครองตอนนี้ไปเฮาจะมีความสุขพี่เจติกาก็ได้ล่วงลับดับจากเฮาไปแล้ว
1: บ่ต้องผิดกรรมอูผิดวาจาว่าบ่ต้องหับปากกับแม่มาไม่ว่าบ่ฮือจุบ่ฮือลายไผแต่บ่ต้องกระจวดเจ้าพี
0: ่เอาละพี่เข้าใจน้องบ่ต้องอู้น้องอู้พี่ก็กัดอกเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างถึงหายถึงดีที่ผ่านมาน่ะมันจบสมบูรณ์แบบน่ะน้องต่อไปนี้ก็จะได้เป็นคู่ข้างของพี่ปกครองดูแลบ้านเมืองประชาราษฎร์ส่วนพี่เจติกาเพิ่นก็ล่วงลับดับจากเฮาไปตั้งนี้ต่อไปน้องมีความดีมีความกตัญญูรู้คุณพี่ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงเทวบุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าดินเทพารักรักษาบ้านเมืองจงอภิบาลประทานพรเพื่อบัวตองของพี่ปนจากทุกโศกโรคภัยเคาะเสนียดจังไรอย่าได้มากล่ำกลายแม้นว่าจะเดินทางไปทิศทางไหนก็ขอให้น้องมีแต่ความปลอดภัยนึกคิดประสงค์สิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยศีลธรรมและกฎหมายขอให้สิ่งที่น้องปรารถนาจงสำฤทธิ์ผลทุกประการผลดีของปีนะ
2: น้องขอขอบคุณเจ้าปีตัวนะเจ้า ปีบอกดูโทษน้อง

แสนซื่อยิ่งกว่าสิ่งอื่นสิ่งนาใดมหาสมุทรแผ่นนาฟ้าถึงว่ากว้างใหญ่เพียงไหนสายแม่น้ำจะยาวหมด

ละครซอพื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องกำพร้าบัวตองได้ถึงตอนอวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำละครซอก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

านเมืองกำลังเดือดร้อนนะเราว่าอดอัดน้องทำมาหากินบ้านลำ

0: โอ๊ตอ่ะเด้อน้อง
1: ก็จะนัดหาแค้นน้องบ่ต้องจมมาเฮาจะต้องข่มความละโทมาในใหญ่ถึงจะบนบุบแล้วเฮาจะยุบมาบอกใดก็ต้องอาหารใจไหนไหนก็พ่อแม่เปิดลำบากก็ไปเหี้ยไปหาเสาะเข้าเสาะป่านั้นน่ะมาเพื่อแพ้จับบางวันอาหารน่ะเปิ้นน่ะท้อแท้บ่มีภั

0: อดกันเถอะเน้อน้องเน้อเฮาเกิดมาทุกข์มาแย่พ่อแม่เฮาบ่ล่ำบ่รวยเนาะ
1: ไ
0: อ้หยังน้อง
1: นี่นะน้องหิวข้าวหมะ
0: โอ้ยากแฮ่บ
1: ่ยากหมะ
0: กินบ่อิ่มโอ้เจ้าที่ไหนบ่เฮากินล้ำเหลือกินตะกี้แล้วโลน้อง
1: เนี่ยได้อ่ะ
0: จันตะคาอดเอาได้ก่อนแทบ
1: บ่ได้อด
0: บ่ได้พ่อกับแม่มาก่อนเฮาก็กินพุ่มเปิ้นบ่ได้กะ
1: อาหารการกินไม่มีมาเขี่ยมน้ำเหลือ
0: โอ้บ้านแห้งเมืองแหลงน้อง
1: เ
0: ห
1: รอ
0: ม
1: ัน
0: ตุกมันแยกเอ๊ะมันซ้อแยก
1: มันหิวนะหิวมีอยู่กองกินอ่ะ
0: โอ้วันถึงบ่นักแกเด้อเอาไว้กับคือพ่อคือแม่กินโตยะบัดนี้พ่อแม่บ่กินเตื้อถ้าเพิ่นไปการไปงานมาแล้วเพิ่นกินหยังน้องกินไปกี้แล้วรู้ไอ้ยังบ่กินด้วยน้องสักกำอ่ะ
1: 2ตัวบ่อิ่มมีอยู่กอง
0: โอ้ก็เหลือแน่ไว้ว่ากินกับพ่อกับแม่กินพุ่มเดียวกัน
1: น้องหยิดก่อน
0: น้องหิวเดี๋ยวพี่อดบ่ได้กันน้อง
1: ตายนะ
0: โอ้พญาน้องจะเป็นได้คือน้องกินเนี่ยเหลือนี่สองตัวได้เอ๊ะ
1: เออยืมยืมก่อนสองตัวโอ้ยใหญ่เฮ้ยสั้น
0: โอ้จันตะคะโอ้ขยันแตะอยากแหวะไอ้ยังบ่หิว
1: นานมันขนาดอ่ะ
0: แต
1: ่คะแนนบ่กินเนาะ
0: อันไอ้อดได้บ่เป็นหยัง
1: คะ
0: แนนน
1: ้
0: องอิ่มเออถ้าน้องอิ่มไอ้กับเลี้ยวใจละ
1: อีกา
0: โอ้อยากขนาด

0: น้องๆเนาะกินข้าวบ่อยเลิงอีบ่ได้นะกินอาหารหนักบ่ได้นะ
1: พร้อมตัว
0: เอาคือป่อของแม่เนาะ
1: หมดแล้วไปหื้ออย่างแหม
0: หมดแล้วรอแหะตัวกินโอ้หมดเหลืองแต่
1: เหลือแค่หน่อยพออิ่มแล้ว
0: เหลือแค่แข้งแค่ขา
1: น้องจะได้นอนพักผ่อนห้อง
0: เนี่ย
1: ขอรับสักหนีบเนาะ
0: เออ

0: ูก
1: ย่า
2: แต่ก่อนนั้นบ้านเมืองแล้วมันบ่เดือดร้อนสักอย่างตัวเตะที่หักย่างสูงก็ยังบ่มีย้อนได้ลูกเห็ดย้อนได้ลูกดี

0: สู้ไปเดือดร้อนแถวข้าวกา
1: สู้เป็นต้นเหตุเนี่ยคือมันกดบันทับโหมาได้กับหอมยันทักกับไผ่ยาไม่ยักษ์นะ
0: นายนายเขาก็เป็นลูกข้าลูกสู
1: ้ลูกเพชรลูกผีข้าบันนับตั้งเมื่อก่อนมาสู้ลืมละกะเมื่อมามีเขาย่างแควนปุ้นกอดจ้างนี่กอดจ้างนี่กอดจ้างบัดเดียวไผ่ไผ่ซดเข้ามาถามถูกป้องฮะย้อนไอ้สองคนเนี่ยมันเกิดเดือนดับเดือนนี้สู่จำไม่ได้นะคะ
0: มันเหมือนกัน
1: สุริยะค่ะสุริยะโคตรเนี่ยมันโคตร
0: อย่าไปว่าอย่างอ่ะ
1: โคตรอย่าไป
0: นายนายก็ลูกเฮาลูก
1: สู่ละแปลงมันข้าตึ้งบ่เปิงใจ
0: โหบ่เปิงใจอย่างใด
1: บ่เดี๋ยวพาๆๆๆนะมันนั่งนี่นะมีไหนอ่ะมันมีไหนอ่ะ
0: โหก็เฮาก็ไป
1: เฮาบ้านมันน่ะที่จะเอาน้ำกับมันอย่างอันกะไอ้สุริยะไอ้สุริยะก็ได้อ่ะฮะสู่เนี่ยสอนลูกบ่ดิ
0: โหอย่าๆก็มาลงกับข้า
1: อยากกินข้าว
0: เจ้ากันนะกะ
1: อยากกินข้าว
0: โหอยากกินข้าว
1: เออ
0: ตะกี้ก็กินมาแล้วลูก
1: ไหน
0: โ
1: หอันนั้นเป็นจิ้มเว้ยอย่าไปได้กินแต่จิ้มจิ้มข้าวหันหัน
0: ไม่อย่าง
1: ตายกะปู
0: โห
1: ตายตัวเป็นตัวเป็นจริงเริ่มแล้วค่ะ
0: โหก็แม่ละกะ
1: แสดงว่าไอ้กูนี้กินบ่ละเฮือเฮาสักเดียวปูจีแล้ว
0: เขาเป็นละอ่อน
1: หอมขึ้น
0: ขึ้นก็ไปเขาเฮามันเคยกินมาแล้วลูก
1: ฮะไปองเงาขับแล้วก็ขับนั่นกะเนี่ยหันละหันละลูกนี้ฮะมันกินเนี่ยมันก็หาสูก็เนี่ยปูนี่มันตึงเอ๊สูตึง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็น
1: เย็นเย็นเลยเย็นเนี่ย
0: ลูกอย่าไปแหวกอย่างอันลูกเฮานะ
1: สูอย่าไปปัก
0: โอ
1: ้ตั้งนี้ไปห้ามมันเข้ามาอยู่บ้านค่ะสู่จะฮักมันสู่โตยมันไปเลยจะไปเหยียบเขาบ้านค่ะพ่อปูนี่
0: ถึงวันเนี่ยเขาก็น้อยอกมองใจแล้วที่แม่มันมาฮักเนี่ยหิวหูก
1: ็อัน
0: เขาบอกให้อยู่บ้านอยู่จองกันอย่างเนี้ย
1: ข้ามองหรอกข้ามองหรอกใครยังมาบอกใครยังมาตุ้มมาหอบเออประเดี๋ยวนี้สู่จะเอาเขาไงเอาเขาไปอยู่
0: กับลูกลูกแย่ได้อ่ะ
1: เออไปตัวอยู่จะไปมาอยู่บ้านค่ะไปแหละไปแหละไปตัวเอาแหละไปแหละไปเลยไปเลยตั้งนี่ห้ามมันเข้ามานี่เนอะจะบอกเฮียโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: วประจุประจำหมดอ่ะแม่มันน่าจะทำเลยอ่ะแค่ปู่ตีอี้บันไดอ่ะ
1: น้องจะไปโกรธเปิ่นจะไปเกลียดเปิ่น
0: แม่เนี่ยเป็นแม่ไปทำกับลูกได้ยังไงแค่ตีอี้บันไดอ่ะ
1: เปิ่นไปทำงานแม่เปิ่นก็เครียดน้องเฮ้ยไหนๆก็แม่เฮาอภัย
0: แม่เปิ่นอย่าแม่มันหักเฮา
1: โอ้แม่หักเฮากับน้องเฮ้ยไอ้ก็หักน้องนะประเดี๋ยวเนี้ย
0: แม่มาฆ่าคือตายอ่ะแค่ปู่นี่บันได
1: โอ้ลูกใครจะไปฆ่าเป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยตี้เปิ้ลเนี่ยเฮานี่แหละพ่อเปิ้ลอินดูเฮาเปิ้ลฮักเฮานะ
0: แกจำไปหมดอ่ะแล้วอย่าไปไหนให้ไปนอนได้กินอย่างไรตอนนี้ไปอ่ะ
1: น้องโอ๊ตเอาเด้อน้องเด้อถ้าน้องบ่ม่วนบ่งานเฮาก็นอนนี่ก่อนก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: พักบ่
1: เออนอนพักผ่อนนอนนี
0: ่หิวข้าวมา
1: โอ้โอ๊ตเอาก่อนเด้อน้องเด้อมันบ่มีประเด็นเนี่ยไปแจ้งเอาไหนเฮ้อเตื้อเนาะโอ๊ตออก
0: โอ๊ตได้ว่ะเนี่ย
1: โอ๊ตเอานอนเนี่ยก่อนเดี๋ยวมันถึงหายน้อง
0: ตองห้องมันเนี่ย
1: โอ้น้องนอนก่อน
0: นอนก่อน
1: นอนนอนน้อง

0: อดมันพักไหมอย่างนี้ก็มีประเดี๋ยวมันแห้งมันเละ
1: ยังได้บ่ซ้อว่าหากินนะก็ลูกแม่ยิงซื้อที่หาก็ได้อ่ะคันเนมเฮาซ้อหามาไว้

0: เดี๋ยวนี้มันอย่างยังอี้ล้ำเหลือบ่ฮู้โอ้บ้านเมืองฮ้อนหายไปติ๊กติ๊กซะว่าหากินก็อีดก็ลำบาก
1: ก็แน่เนี่ยจารย์บ่เดียวเนี่ยเฮาขึ้นไปอ่ะพอตั้งใดก็เฮงก็แลง
0: ก็น่ะ
1: ปุ๊กอันยังก็บ่ได้เม็ดบ่ได้หน่วยบ่เต็มเม็ดบ่เต็มหน่วยแล้วเฮาจะไปซ้อว่าหากินจังได
0: โอ้ค่ะปู่ก็ทั่วมันแห้งแล้งหมดบ่มีหยังสักอย่าง
1: จะเข้าแพะเข้าป่าก็บ่จะเหมือนตะก่อน
0: ก็น่ะ
1: เนี่ยบ่เดี๋ยวนี้นะ
0: แล้วเฮาไปตังใด
1: เฮาว่าเฮาไปแพะแห่ง
0: เฮาไปห่อเฮ็ดห่อหานอะหยังเนาะ
1: แล้วบ่เดี๋ยวนี้ยาจารย์น่ะเกียมห่อเข้าห่อป่าล่ะ
0: เออค่ะเกียมมาเนี่ย
1: เออ
0: มานี่แล้วได้อันกล้วยไตมานี่2แก่นถ้ามาม่วงแผ่นแหมหน่อยนึง
1: อ๋อม่วงแผ่นเอามาแล้วอย่าง
0: นี่มันบ่มีหยังละ
1: เออจะมาตึกคันแน่
0: บ
1: ่ได้ของ
0: มีหยัง
1: เอาวะเนาะเอาไปกันไปซ้อว่าให้กินพอมันจะได้อันหยังพ่องแ
0: ห่ฮั่นสุ
1: โหไผนี
0: ่ไผน่ะ
1: โอ้ยังใดน่ะ
0: ข่าวว่าแล้วไผลูกที่ไหนมานอน
1: กอง
0: กันอยู่เนี่ย
1: ไอ้น้อย
0: อุ้ยว่าตายแล้วก็มันตายพี่ยังบ่ฮู
2: ้โอ้โหน้องอืมนับได้7หมื่นแล้วน้องตื่นๆ
0: ไอ้น้อย
1: ไอ้น้อยไอ้น้อยสู่เขายังได้ใหญ่ไอ้ยังมานอนเหี้ยนอนหายอยู่ตรงนี้น่ะ
2: น้องค่ะให้รับ
1: โอ้
2: ค่ะให้รับ
0: โอ้เป็นว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมาตายเถอะ
2: บ่สบายโตย
0: มัน
2: ม่วน
1: อ๋อ
0: เออ
1: บ่สบายคะ
2: ให้ม่วนโตย
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
1: เฮ้ย
0: ระวัง
1: เฮากลัวแต่คนไผไปไผบ่ฮู้เนี่ย
0: โลกห่ามันนัก
1: โอ้
2: ได้กันไปไหนแน่ครับ
1: โอ้
0: เนี่ยไอ้น้อย2คนเนี่ยมึงเป็นไผลูกที่ไหนตังใดมาฮะ
2: อ๋อ
0: บอกมาประเดี๋ยวนี้เน
2: าะเป็นประเด็นบัดฮู้จักผมแกอันนี้เป็นอันสุริยาอย่างนี้เป็นจันทคาน้องผมจะได้ล่ะ
0: เฮ
3: ้จํากันบ่ได้
2: จําบ่ได้แกครับ
1: โอ้
0: เป็นว่ามึง2คนเนี่ย
1: ก็มาเฮาหันเขามันน้อยอยู่แล้วแหน่บัดเดียวบัดเดียวเนี่ยเรียกสู่เขามานอนอะหยังนี่เหี้ยหายนี่ยังบ่นอนติมันมีห่มมีเงาพวกเนี่ย
3: มันบ่มีที่อยู่แล้ว
1: ฮะ
0: นี่ยาใดน่ะ
3: น้องมีย
0: ังมาอยู่บ้านอยู่จอง
2: แล้วน้องก็เจ็บตัวบัดนี้ดิ
3: ยุงครบคืนฮู้
2: ยุงก็ครบตัว
1: อ๋อลูกค่ะ
0: ยาใดละยุงครบ
3: เข้า
0: จากบ้านจากจองมั้ยหยังเดี๋ยวเนี่ย
2: บัดนี้ผม2คนพี่น้องนี่นะถูกพ่อโทรแม่ไล่ออกบ้านมา
0: พ่อแม่มึง2คนนี่ใจบ่ได้มีที่ไหนมาไล่ลูกไล่เต้าออกจากบ้านจากจอง
1: บ่ใช่นะเนี่ยบ่ถูก

0: ใจมันบ่าอิ่มต้องเจ้าใดมันเป็นน้ำใจของฝาก
1: ต้องจะได้กินแล้วเนาะอยากเข้าน
2: ั่นที่รับนี่มะม่วงแห้ง
1: ขอขอบพระคุณนะสำหรับน้ำใจหาที่ไหนมันหอมตึงยากอยากจะหาน้องก่อนลำบากกินคือหายยากเข้าไปน้ำใจก็สองแม่ป้าเนี่ยมือสองข้าน้ำตาไหลก็นว่าข้าอยากไปอย่าบันลืมมาน้ำใจแน่ๆ
2: ด
1: ู
2: คำพูดเ
1: นี่ยดีใจน้อง
2: โอ้ยไม่ได้กินข้าวกินปลานี่

0: ละอ้นสู่สองคนนะอย่ามาอ้นโอนแต่ว่าโอ้ยปล่อยทิ้งระวังเด้อจะพูดนะ
1: แจ๊ดนะลูกเนาะโอ้ยแม่ก็ลืมน้ำไปก่อน

0: กินแหนมน้องกินนักนัก
1: ขอบคุณครับ
2: ดีดีโอ้บ่เป็นหยังลูก
0: อาจารย์แป๊บเองขอบคุณนักนัก
2: มาดูนี่ก่อนอันนี้เพาะจะไปนอนเหี้ยยังอีกนะกำนี้นะปะอันแห้งปะหอที่ไหนก็ก้อยขึ้นไปอยู่ไปนอนจะไปนอนอีบกัวกะ
3: นอนตามตู้ตามห้างนะลูกระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันนัก
0: เออมันน้องมันบ่ม่วนเนาะไป
3: บ่แ
0: จ้งยังไงเนาะเป็นไข้ตัวก่อน
3: โอ
0: ้โหเอออินดู
3: ยาก็บ่ได้เอามาน
0: อนเนี่ย
2: แล้วจะไปทางใดต่อฮะลูก
3: เออไม่ลูกค่อยไปทางใด
0: กับเดียวข้า2คนพี่น้องเนี่ยก็จะไปก่อนเน้อจะขอแลป้าจันป้าเปงไปก่อนขอขอบคุณนักๆเนื้อน้ำใจที่มีแอม
3: เออเป็นยังลูกขอบคุณนักนักอีกครับเออคือลูกเดินได้เดินแตงด้วยความปลอดภัยคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะลูกเนอ
0: เออดึงบ่ลืมเด้อที่เพิ่นช่วยเหลือนี่นะ
1: ป่ะ
3: โอ้เอ็นดูล้ำจ้ะ
2: โอ้โจกดีเนอ
3: โจกดีลูกเนอ